0: เดียวร้ายนี่นะเดี๋ยวฮะยีกอลโตกอยแควร์ยิงเงาเมียโตยีกอลโตกอยแควร์ยิงเงาเมียโตเมียโตมุ่งหวัง
1: dropping on a bell one for it on the bang alo eh
2: yes
3: get a